0: ปมเหตุต้องเป็นหักเป็งเจ้าฝัดไทยความเตยถ่ายห้องเบาต้องฝัดไทยเรียนให้เงียนเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเชิญปมแม่ต้องเป็นน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดั่งนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดั่งสื่อที่ชดวงเงียน
2: ดั่งนอยอสต้องจวนหลุมมองส่งดั่งสื่อที่ชดวงเงียน
3: ย้อนส่งสถานีจงจีกที่นี่จะพงยืจำนวนหมอที่ชัวรงเชนต่อหน่อไปเตาตลอดชิ้นจีย้อนตรงส่งเดอะสอสื่อที่ชัวดวงเงี้ยนุ่งหน่ออีจงพงยืจำนวนหมอชัวอุกินเอาไปมุ่งตรงเกสอสื่อยัวซาเตอร์ลีหกันหน่อจวนจีน้อเจ้าเชาช่อมังนาจีเขาเตรียมเราไปชี้เจ้าสักอันหนึ่งลูกตรงอุกงสื่อเราตรงชัวฟ้า